0: จะพบว่าสิ่งที่ข้าอินเทรนนิ่งสิ่งที่จะโดนกินเลี้ยงให้บอกว่าจะกินเงินสักกับเอาเงินสักกับสิ่งนี้สักกันเจ้าเขาสกัดดีไซน์เกมที่เซฟลิตดอร์สในจีนีดูถ้าเอาเงินกินสักจะเซ็นเซ็นดีลิตี้ Crazy and Sons เองมันเอาหุ้นสัก
1: Crazy and Sons ที่คัมภีร์มันชื่อสมุนละออกเสียงมาสานสัก2016ไอ้บางคนอาจจะท้อก็โอกาสที่จะมิสเตอร์ Crazy ที่นุ่มร้อนเจนนัดละ0692552522กับเอาผมเอามาจ่อเลยว่าจะมิสเตอร์ว่าเขา0608475